อีกัลเซลังอูที่หลารอนสตูคาเลเลียนมอยปัจจาวันนี้ตุนจุมกะลุงดุมหุนากันหลังอีกลักเลตูร์ฮีเรเบกวันเลเปกิสไซลวินมิดตุยอะหุลังที่หลาสกันยาเฮลาฮีกันไลฟ์มินเลวทีร์ตูซงซงติเลเรดิโอจังอามินเลวง่ายสตูเตกันยูทูบชาแนลจังอามินเลวง่ายสตูซงซงเตอินสฟ้าเอตันกระรอนทันสักเจ้าอันนี้มิดตุยอะหุลังที่เรเบกวันเลเปกิสไซลวินนรอนซาง

ก็ในทักทักค่ะรินมนาเลดิกนับมังอินติลานียาและหงชงอีปจัวสักนี้ซีดินทังอ่ะอโลไซเวเลอังอ่ะมังไอโซรัมติลารอนซาอัง

0: environmental NGO te yan ma te to pan la ma te chu kan son chho ve se chu chuan ka sia ke eng eng ve da
1: chu in hei kalo ngai ve da na chuan in tun lai a e thing de mau te a mau tam te ma tu na pe chuan in chuan thing te kan zai na sa khol te lo chuak thara chuan chu mi chuan in e thing de mau a nghe gắn suốt năm sau này chú chú chọn thì sava te ram ram sao te khác khác ati chơi đều chú vàng số nín thì awareness thì cần nhìn biết cho thằng ai cái
2: gì
3: cái gì á cái ngày tuổi nó bậc khả chú cái này rồi nó lang ram lâu này mà cùng cái năm hun sản sản cái hàng vật chơi đều vậy nghe số carbon hay mi rồi thì nan hiện project sang sang rùa mà na hạt tuôn mà nghe NLP thì thế anh nghe mồm mò mà rồi chú thì đang lâu này cái bản sân tắc tắc
1: giờ bảo tiêu phí số này cái bản sân thế lâu mới
3: bản sân tu lên nghe là mà chú an ấy số nó đang hiện số car hiện mình chọc sạc lâu về bao cả nên anh mình quý lắm bằng bộ quan thiêm là wa cái này rồi nó khác thêm tủ ra cần sum đồn tê anh thì là wa cần mang nó xa à mò thế thì à bôi à nên cần in à tập sắc cần này cho anh à demand cho thiên anh này tập sắc mò thế vàng anh guess in tin na guess cần này đàn tụ tê bôi đập tai là số cá tê bôi mò nên nè nung cha cần làm sao vậy thế cần nung cha thế ăn chè nè bơ ăn bún bưởi bơ ăn khô sắc nè bơ cần chia đờ ra làm ngô cần chia đờ miêu trong khu nhà miền chè nào chén chuồn làm tăng hạt miếng bẹp xơ na mò bẹp lẩu thế là thằng măng thế xí lại măng thế cần vé à thôi cần lại phải chút làm đầu tổ khan cần TV cái xem đi ra cần TV xem tụ ba khá mình bắt khách thiên rồi dư ra trên ba hiện cần tí tí cần tí tí cho wa à sau và er gan thật đó anh ấy thu về cái sợi thầu ta à sau và về thu thế à cả thác tầm dễ về khá rồi sợi tầm mấy à cũng sẽ chơi đủ ha anh đi thu thế khá sợi lợi bốc xia ว่าถึงเงี้ยก็ปูกองชนทลายช่วยตู้หินบกเสียอาเซียนดุตั้งอาเซียนสวัสดินั่งเงี้ยสิไล่ชัดตั้งเงี้ยอีกอาบลุ่มนั่งสมัยสิอาว่าอินตุเลวเวอินุนดานเลยอีเจดานตัวปูจูก็เดียอันวามขัดติดตาฟักแล้ววะนั่นสวยตากับไปจนดินเดียให้สวาร์เรตตั้งตักเต็นนอนจวนอารมณ์จวนตู้แต่ยากับตู้เต็นเนี่ยมีอะไรวะเนี่ยอากาศอันสุดานแต่พิจารณ์เฮ้ยสวัสดิ์เต้นอันรักกันตัวเราเห็นตัวอันตาตาตัวอันตาตาเขามีการอันนั้นไอ้เจ้าก็สวัสดิ์ขัดที่ตาเนี่ยจ้ะอันที่โจ๊ะโจ๊ะตาสวัสดิ์ค่ะจะเห็นทุ่มเทปอนยังมงกุ้งรักกันแต่บุกเรียนอาแต่พิจารณ์มั่วสวัสดิ์อันกัลตาอันฝุ่นตั้มเทียนเนี่ย
2: ไม่ใช่เราเองเลยตัวตั้มปอจังก็ระวังโดนเว่
3: อันหนูมาสิไล่กันนั่งหนูมาแต่การตัวเทียบแต่ปนยันอันลุดฟิตอันนี้จ้ะสวะสวะค่ะเอร์กันบุลูนั่งเดาแต่ปนมั่วหรืออันรื่นเล่านั่นอะไรตัวเต็มแต่การตัวมังอันสายลุ่มค่ะมีปุยะมีปุยะอันโน่อันฉันจ้ะอักตัวเตียงเฮมีหกสารสกนะสารเน
1: ี่ยอาจารย์สูทิลเองไม่เทเหล่ามีไม่เทตามส่วนมั่ง
3: เนี่ยจะลีสังอาจะรุกเทปนี้เองซาตังเนี่ยเรศกษัตริย์ละว่าให้ข้างอาคารมีหกสารเนี่ยในตัวมันเองเองฟังที่เอ็มดีโอมีหกสารที่เห็นกันสารตั้มตีไงตัวนั่นที่กันในเปก้าให้ที่พอยาดินถึงจำตั้มตะกะกันอุณาวตีชวนอันรำงอปนหุ่มหัลชานุ่งจ้าที่พ่อเห็นอันหุ่มหัลชากระเดียจุดที่รัวชนไอโซล่ะมอเตอร์ไหนเอร์กันสิไลท์ตักตักไหนบ่ขัดเตียงข้าง

0: ค่ะอินเตอร์เนชั่นแนลนัสเดย์ปัวลานุนัชันฮิมนานัตตาสเตทัวมจากที่ทุบปุยมังอารงูเลียนีอาซิสเซนต์โปรเฟสเซอร์มิซรัมคอลเลจออฟนาร์ซิงและเอลรอนเลียนีไวส์พรินซิปัลรีไทร์คอลเลจออฟนาร์ซิงซีโรทฮอสพิทอลดูทลังเตกันปลายนะคอมนาอันนี้อ่ะอากาศวันนี้ไอโซลจังปวนสุอันนี้
1: Hei hi Akashvani Aizola ni chalai te huang